0: かだいでのね、ボイナーギドカーの入りしな。なんだタグラクパドゥブー、ソイシビンシデレイレ。カラムギドカーのウジャン。モバイルギドカーにモバイルギドカーなった。カラムボウジャン。
1: アシデレイバシボウ。アイコイレイカイギタモコマードナトラネ。カリノマナティリバシボウ。あ、タモタモ
0: ハイマボイナー能你那里提的是啥的呀哦对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对
0: 对对对对
1: 对对对对对对对对对
0: 对对对对
1: 对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对
0: 对对对对对对对对对对哎呀对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对
1: 对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对
0: 对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对
0: 对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对哎大伯那个人的婚来都可能就拜的呢哎把人的来了吧你不能听哦哎
2: 哎眼睛的可能你是不你不能给你们说的那些的啊我打磨是你不能给你们那些我非常的有叫了
0: 可能我呢别人我叫了听我呢
2: 哦아저씨폰제다모다비로얼어
0: 아소도보니다이바람들레낭네저파이로게돌게아이형제이루저비로실라게아까리누네
2: 호이호이호이헬로헬로하이마가나누니와감당강티시나가이누또미네숨레이시나헬로헬로하이마꽉찼크리니자자니
0: 가나누가나이폰어
2: 강대다ไปบีรูแล้วสุขุมบีรักเต้สิก็ทัดเครื่องมารูลทกแต่บีวันมาเลย
0: ก็นู่นเฮ้ยนัมเบอร์ลานับวันนี้ด่า
2: โอ้ข้างเดียข้างเดียเช่ฟอนเช่เต็มมาทักซิดทำมาเมื่อกี
0: ้ลาลาลาอิงินเฮ้ยนุ่งชุดลีลีลีชุดปัชนาข้างเดียอินช่างนักเรียนมุ่งทงยศเนาะลาลาลาเอ้ยสิ่งที่ฮาวฮาวนี่เฮ้ยสกุลย์ก็คงมุ่งทงนี่เฮ้ยกังหูอิสิงาตาวุ่นสิโอริฮาร์นิดา

0: ไอ้นอมะฮะสิบุกรันตอสิเกบะดังตอริสิบุกรีนอยมี
1: อีเฮกรีนอปีนอเนชิบะ
0: มาตัมสิกิโยนิโกตอริเซฮะ
1: ไอ้โยนุงอดุกิวาไคมเลเตจานะดรกะฮิงเฮกสินโดรกะลอเรอดุกิดมะโปนังเนเซเซไคชิกันบีดงนะ

0: ัดหลงจมล่างคงทิศหลงมาเบลไลสนาเจียงโกหลงไปรกาเลมไลงาจังตานบดีกะรีปาตะโคลีกะรีงาพาบะเกไลนึงเถาปานานะคุมโอ
1: โอ้ลำลีลูกทากตะโคเลเลมลีกังกูอสูบมะพายเย
0: โอ้ลายนิงเถากีปานานะเนพาริบะเลมไลงาน้อยอจอบะดูดีจิงโอไลตอลมดิพาวะอีองชำนิงกักติพาวบะดิซาบะยาบะนะติโกอิมาเลมเรนชีดะบิกีไซปุนุงดะจิงโอไลตอลมดิพาวดิทำเมรกะไลตอลมบะนมิตะซาบะยากะนิโกโอ้ลายเรมบิกีปานาซาอายุกี่ยันดาอังันบดจระไอพิเศษเชลเลกตาราอีจังันจาระกาปยาเชียบซีหลงช่างกายายนับหลงมาเบลไลสนาเตียงโกหลงพ้นที่หามัดหลงไปเรนกาโอ้เลี้ยมเลงาจังตานบดีการีปาตะโคลีการีงาพาบเก
2: โอ้ลุงเจียงปาตะโคลีงามัวมาพายเ
0: ยโอ้ไลเรนบิกิปานาหน้าคุยเนนุงเจียงปาตะโคลกาพาริบังงามัวเจ้าบดูสิงอุบลัยตัวลมดิผาวะอีโอมาซัมติงกักดิผาวะดิซาบะยาบะนัตเตโดอิสายซะพุนุงดะเจกเชนะยูเอรกะจิงอุมานะไลตัวลมเมรกะอีโอมซัมติงกะเอรกะโองาดุซาบะยานะกะนิโกโอไลนิงทาวีปานาไลเรมบิกิมะมอมโลยชา
1: โ
0: อโออะมุกซิเนติมุผัตตะบะไลมุผัตตะบะตินจาผัตตะบะไลจาผัตตะบะปุนะมักตุทาเรดาเลมไลดาคานะจาบะวางเปรนกังไลมะซุมานะปามะเกเรนมะปิมะจานาโอ้มาทิกมาตาพันนเนี่ยพัตตะบันุงเดบบุจ้าเกนเลยริบอีกายพัมดาห้อยห้อยเล่าโนห้อยเดรเซก
3: โอ้
0: ลุงไอบ้าไอพบตามยางบ้าคำยางบ้าคุณเจ้าบ้าเลยเจ้าบ้านำมูปองในเห็นบ้าเตยมในก้นทันบ้าคุณลงบ้าเลยหงบ้าเลยปากมาราอิงนั้นตำนานิ่งเท้าปุ่นชินาเฮาเฮาเล่าโนเฮาพบนั่นจิ้งหัวไลก้นุงเดห้อยเดรเซก
3: โอ
4: ้ไม่บินไลนุงเดเช่นเช่นดูน่าทวายมีหันจิลกาลายเรลมาทิกปัดวนจะกุยใช่masigi matung da laibawla thapham da thorak laga laida mai unchinduna mai pina khong nama namana mangda amuk thangdok amuk thangjil khong animak ona onana inthok inchil tawduna thanglaga hakchang ri chungdana ipung khara naina yetki khongna anirak thangbada khubak anirak khui asumna oigi khongsu anirak thangduna khubak anirak khuraga khut matonna laibawla romda unchinduna longthoi
5: tungda maibina laibau lage koibada oyoina na koirak laga shanthong haibadi thangjingda gi hauraga wangbrain marjing aroibada kobru phawbada malem pafal jagoi khute thoga laga laibau lage manakta laida onchinduna khubak longthok bi jagoi ahumlak saraga lairel mathek loishili
4: lairel mathek chat pa loiraga laibau lage mathakta thariba phi adugi mathakta laiba langthreising adu yom chinduna lokhali la la ton ahum aduna segaira ga makharom da sumang wangma da hundoki inapi ahanba amana la tharamba mapham adugi mathakta pakna tingthoktuna singkhai pangbada laremagi chong paiba mina chongga konana phijil adu pai thangjinglom thangbadana laning thau gi chong paiba mina chongga konana phijil pai
5: laining thau rom gi chithe kamadi kobru lai chi thangbagi chithekta nipa amamamna wagi humai makhok konena lemhouri ba fijil ani du pai asumna tingli ba fi adugi mayai chabukta langthrai mayo madu haplaga lengdana ba makharom dagi yom khat laga langna pulli asumna shemba loiraga lai gi khudai shel puri bi lai shabiyani na puri ba khudai shel manung dagi phibul ani adu laururaga tingli ba fi adugi mathakta hapchilli
4: mai bi anina amana phijangi makha mai keida amana awangda mai mai unsin aduna lepi makha thangbi mai bi na hoi laning thau khubak lare ma jagoi ya asumna hek hek hairaga jagoi sai asumna hanjin hanjin ahum lak laina laina jagoi khunglon kaidana sai mai bi aniduna phibuladu onaraga amuk lairul isai shaktuna jagoi sai